0: next phase of their search. Crew members trying to move pumping equipment deeper into the cave to remove more water before they try to reach the missing pair. Search teams are also exploring another side of the mountain. Local residents have reported hearing voices from an area believed to be near the missing villages.
1: พื้นที่ทั้ง 5 ขั้นอยู่นะครับต้องไปอีกประมาณ 20-25 เมตรแต่ตรงนั้นคือน้ำจะเย็นมากเป็นพื้นที่ที่รับน้ำแล้วก็ด้านข้างลงไปกว่านี้อีกนะครับจากจุดที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ใต้พื้นดินลงมาเนี่ยใต้ภูเขาเนี่ยถือว่าลึกมากนะครับแต่จากจุดนี้นะครับ
0: Turn to what's happening again in just a moment at the Animal Defense Forum at Singapore's Shangri-La Hotel. With remarks from the South Korean Defense Minister An Gyu-bak outlining deepening security threats, particularly from North Korea.